0: ีเจอบกันเลยระดับนี่กันตาเสียงโ
1: ตอะ
0: ลิกะลิกุลิกะลิกุเบนดิเกรมเบงเบนดิปังกง
1: เ
0: บนดิทุกข์การ
1: วิดังอันนี้งรันนัง
0: เบนมันเนี่ยบุกิด
1: รุ่นในปังกงบ่มาปัดดอกเ
0: นี่ยนี่ยังล้านนี่
1: ฮะ
0: บิ๊กเซลกันโต
1: บ่ปายุ
0: บิ๊กเซลเลยสินะ
1: จันวิกเซล
0: ปปุ่นเนี่ย
1: จังนักกลุ่มมูลเซลโลตุบิกซาโล